0: า9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโพชี้ประชาชนเชื่อกกต.เจอศึกหนักปมมติหัวสว.นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องมติกกต.เกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนจากการสำรวจเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยเราลงมาร้อยละ 21 ระบุว่าตรงตามที่คาดการณ์ไว้มากร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้เลยร้อยละ 15.50 ระบุว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการไว้ร้อยละ 10.84 ระบุว่าไม่ค่อยตรงตามที่คาดการไว้และร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบด้านความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.34 ระบุว่าไม่กังวลเลยเราลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ 19.16 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลและร้อยละ 15.04 ระบุว่ากังวลมากท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 ระบุว่ากกต.ชุดปัจจุบันรอลงมาร้อยละ 31.53 ระบุว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 25.42 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดร้อยละ 15.88 ระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนร้อยละ 13.97 ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 8.24 ระบุว่ากลุ่มสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 7.86 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 6.64 ระบุว่ากลุ่มสว.ที่ไม่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 4.58 ระบุว่าเป็นนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และร้อยละ 2.14 ระบุว่าเป็นนายยิ่งชีพอัชชานนท์และไอลอยกเลิกจัดงานธรรมสัญจรกะทันหันหลังเจ้าอาวาสและพระลูกวัดถูกจับยาบ้าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสและพระลูกวัดณวัดแห่งหนึ่งในตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้าเกือบ200เม็ดโดยเจ้าอาวาสและพระที่ถูกจับกุมสารภาพว่านำเงินจากกิจนิมนต์และญาติโยมมาทำบุญไปซื้อยาบ้าเพื่อ นำมาเสพเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้วัดเหลือพระจำพรรษาเพียงหนึ่งรูปเป็นพระสูงอายุเพิ่งบวชใหม่และสุขภาพไม่แข็งแรงขณะที่ญาติของพระรูปดังกล่าวเตรียมเดินทางมารับกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีทำให้มีแนวโน้มว่าวัดดังกล่าวอาจไม่มีพระจำพรรษาและอาจกลายเป็นวัดร้างขณะเดียวกันกรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ในวันนี้โดยจะมีพระสงฆ์จากหลายวัดและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงมีผู้เตรียมจัดโรงทานแต่ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดและญาติโยมมีมติยกเลิกกิจกรรมอย่างกระทันหันเนื่องจากขณะนี้ไม่มีเจ้าอาวาสและเหลือพระอยู่เพียงรูปเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยแนะนำให้ในจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self service สำหรับผู้ประกันตนหรือ mobile application SSO Plusนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนอีกด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งจะไม่ใช่การกากบาทเลือกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการแต่เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนเองได้สูงสุดไม่เกิน7คนส่วนเรื่องความโปร่งใสในการนับคะแนนกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลัง 16:00 น.สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้หากพบความผิดปกติระหว่างลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานหรือขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนให้ยื่นคำคัดค้านทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
5: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะรายการ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเช้าวันนี้วันจันทร์ค่ะแน่นอนกลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะกับแพตตี้แล้วก็น้ำหวานค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ที่นี่เลยค่ะ FM 100.5 ค่ะ
3: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการของเราในเช้าวันนี้ตรงกับวันที
2: ่21
3: หรือเปล่า
2: 21
3: ใช่แหละ
2: 21แล้วค่ะอุ๊ยอีกแค่ไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะเร็วเวอร์ๆเลย
3: นั่นแปลว่าคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขผ่านไปเร็ว
2: อ๋อทำไมอ๋อก็จริง
3: ค่ะ
2: บางคนก็จะรู้สึกมันช้าเหลือเกินเดือนนี
3: ้เออราคารู้สึกอย่างไรกันบ้างเนาะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกับเราได้นะคะที่ Facebook Fanpage ตอนนี้ไลฟ์บรอดแคสต์เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้รวมถึงช่องทาง TikTok Liveก็
2: ม
3: ี LINE Official Account ก็มาทักมาได้นะคะวันนี้พร้อมที่จะพูดคุยกันไปเนาะแล้วนอกจากเรา2คนค่ะช่วง 6:40 เดี๋ยวจะพาไปดูซิเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาคุณโทเมโทบอกว่าสะท้อนโอกาสการทำงานและรายได้ประชาชนเดี๋ยวไปดูกันเขามีตัวเลขมาฝากด้วยนะคะรวมถึง 7:00 ตรงค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสันต์วิรกุลนักวิชาการอิสระของเราเศรษฐกิจไทยโตต่ำซ้ำซากเอ๊ะมันดูคอนทราสต์กับหัวข้อในช่วงก่อนหน้านิดนึงจะเป็นอย่างไร
2: ค่ะ
3: มาดูกัน
2: ค่ะมันทั้งย้ำทั้งซ้ำๆนะคะอ่ะใหญ่ก็มารอเจอกันก็แล้วกัน
3: มันคล้องจองมันเป็นราม
2: เออ
3: เออ
2: นะคล้องสีไอตัวอักษรมันก็ดับเบิ้ลกันเข้าไปนะคะรับรองว่าวันนี้ก็มีอะไรให้พวกเราได้ติดตามแล้วก็พูดคุยกันอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวแพตตี้ขอพาทุกคนนะไปติดตามข่าวนี้กันดีกว่าค่ะ เป็นข่าวจาก CNN ค่ะที่ ได้รายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอม
3: ของใครคะ
2: ที่
3: หรือใครพูดถึง
2: นะคะที่สร้างให้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดระดับสูงที่เกิดจะทำให้การเกิดสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนจากรายงานข่าวปลอมที่สร้างขึ้นโดย AI ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะเ สา 3.5 ของเราใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อก่อนเวลาเรารายงานข่าวนะจากกรอบความร่วมมือ11ประเทศอาเซียนก็จะมีเสาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม3เสา
2: ค่ะ
3: ตอนนี้เสา 3.5 เนี่ยมีทุกวันเมื่อวานที่ฉันเตรียมข่าวนะก็เพียบเลยเสา 3.5 ของดิฉัน
2: ก็คือเรื่องของ AI นะคะ
3: กลับ
2: มาหายไอแล้วค่ะโอเคข่าวนี้นะคะก็คือกองทัพสหรัฐนะคะกำลังที่จะพอข่าวปลอมนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้กองทัพสหรัฐกำลังเตรียมส่งกำลังนะคะเข้าตรวจค้นเรือของจีนลำหนึ่งในตะวันออกกลางหลังจากที่มีรายงานข่าวกลองที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยอ้างว่าเรือลำดังกล่าวบรรทุกนะคะชิ้นส่วนที่เชื่อมโยงกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้สั่งระงับปฏิบัติการดังกล่าวได้ทันเวลาหลังพบว่ารายงานฉบับนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วย AI แล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จที่ไม่มีหลักฐานรองรับเกี่ยวกับสินค้าบนเรือค่ะ
3: มันเผยแพร่ตรงไหนนะคะรายงานนี้ที่บอกว่า
2: CNN รายงานแต่ว่าเขามีการเนี่ยจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเขามีการรายงานระหว่างทีมที่เขาเรียกว่าประจำภาคพื้นแปซิฟิกนะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมันเกือบจะบานปลายกลายไปเป็นการเผชิญหน้ากับจีนอย่างรุนแรงเนื่องจากฐานสหรัฐนะคะได้เตรียมพร้อมเข้าตรวจค้นแล้วแล้วก็เครื่องบินรบเนี่ยก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดเนี่ยมันมาจากนักวิเคราะห์นะคะของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกได้ใช้แชทบอท AI นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลตารางสินค้าของเรือบรรทุกสินค้าจีนลำหนึ่งในตะวันออกกลาง

0: ซึ่งจึงทำให้เกิดการสร้างรายงานเท็จโดย AI ขึ้นค่ะโดยเจ้าตัวแชทบอทนี้เนี่ยมันได้รวบรวมข้อมูลสาธารณะหรือที่เรียกว่า Open Source เนาะผสมกับข้อมูลข่าวกรองสัญญาณลับหรือที่เรียกว่า Signal Intelligence และไอ้เจ้าแชทบอทตัวนั้นเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่า Hallucinate นะคะหรือเขาบอกว่ามันหลอนจนทำให้เกิดการตีความผิดพลาดนะคะว่าเรือดังกล่าวเนี่ยบรรทุกชิ้นส่วนเชื่อมโยงโครงการอาวุธนิวเคลียร์จากนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ได้ใช้ AI แปลงข้อมูลนั้นเป็นรายงานข่าวกรองมาตรฐานแล้วก็ส่งต่อไปยังเครือข่ายกองทัพค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางกองทัพสหรัฐเชื่อรายงานฉบับนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนพลอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมส่งทหารติดอาวุธเข้าตรวจค้นเรือจีนลำดังกล่าวรวมถึงส่งให้รวมถึงมีการส่งเครื่องบินรบขึ้นบนน่านฟ้าเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแล้วแต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติการจะเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับทางข้อมูลอย่างละเอียดจนพบว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยระบุชนิดสินค้าผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงแล้วก็สร้างขึ้นโดยระบบ AI ปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยจึงถูกสั่งยกเลิกทันทีนั่นเองค่ะซึ่งแหล่งข่าวในรัฐบาลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CNN ว่ารายงานข่าวกรองฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพแต่ด้วยความเร่งด่วนของสถานการณ์เนี่ยมันเกือบจะก่อให้เกิดสงครามระหว่างมหาอำนาจทั้ง2ประเทศโดยไม่ตั้งใจค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็นำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงของการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้ในระบบตัดสินใจหรือกำหนดเป้าหมายทางการทหารโดยขาดการกลั่นกรองจากมนุษย์หรือ human in the loop โดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกือบจะจุดชนวนให้เกิดสงครามใหญ่เพราะว่าหากสหรัฐเนี่ยพลาดไปโจมตีหรือบุกเรือจีนจริงๆสถานการณ์อาจจะลุกลามเป็นการเผชิญหน้าระหว่าง2มหาอำนาจเลยก็ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่สภาคองเกรสเนี่ยเริ่มออกมาจี้ละให้มีการตรวจสอบการนำ AI มาใช้ในด้านความมั่นคงและการทหารอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: จะเผชิญหน้ากัน
0: เกือบนะด้วยเจ้า AI แชทบอทนะแต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเฟคนิวส์นั่นเองค่ะ
1: ค่ะและเร็วๆนี้นะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงค่ะ มีกำหนดการที่จะเผชิญหน้ากัน
0: มาเจอกัน
1: นะที่ไวท์เฮาส์ค่ะทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันมีหลายๆเรื่องแน่นอนค่ะที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องคุยกันท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายๆเรื่องและหลายสมรภูมินะคะพูดถึงเรื่อง AI ดิฉันก็มีเพียบเลยจะเริ่มจากอันไหนดีเนาะเอาวันนี้ดีกว่าอ่ะไหนๆเราก็แตะถึงคุณทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐคุณโดนัลด์เจทรัมป
0: ์ลูกเขา
1: ไม่ตัวเขาแหละเวลาที่ได้รับการกล่าวถึงโดยลูกน้องคนสนิทผู้ใกล้ชิดเขาจะต้องเรียกช
0: ื่อเต็ม
1: First name, middle name, family name มาแบบเต็มนะคะมีรายงานออกมานะคะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เตรียมตั้งที่ปรึกษา AI คนใหม่และพร้อมจัดตั้งกองกำลัง AI ค่ะ Trump says he will appoint a new AI advisor

0: จะต้องประกาศเนี่ย
1: ประกาศ
0: จะเป็นช่วงปีหน้า
1: เลื่อน
0: ออกไปท่ามกลางข่าว AI แหกคอกการทดลองออกมาและการแข่งขันที่ดุเดือดของผู้ประกอบการ AI ต่างๆค่ะ Reuters รายงานเรื่องนี้ที่ฉันรายงานไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะว่า OpenAI forecastCash burn near $280 billion by 2030 Financial Times reports.
1: ค่ะก็ดูเดือดนะดูเดือดสถานการณ์นี้ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าแต่ละคนจะยอมแบบลดลาวาสอกหรือเปล่า
0: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันรายงานเรื่องคุณทรัมป์จะจัดตั้ง AI Force กองกำลัง AI และ AI CISA ซึ่งหมายถึงที่ปรึกษาระดับสูงเนา
1: ะ
0: คุณผู้ฟังตลก
1: พิมพ์มาว่า
0: คุณผู้ฟังเราอะฮาแล้วก็สร้างสรรค์มากคุณแนทบอกว่านึกถึง CISA สลัดหิวใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตื่นมาก็หิวเลยเออน็อตกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะคุณแนท
1: ที่สุดเนอะค่ะค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่เวียดนามนิดนึงดีกว่านะคะที่ตอนนี้เนี่ยบริษัทญี่ปุ่นค่ะไปเดินหน้านะคะลงทุนในเวียดนามโดยมองว่าเวียดนามเนี่ยเป็นฐานธุรกิจสำคัญในอาเซียนค่ะบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่นะคะตอนนี้มีการขยายการลงทุนนะไปยังเวียดนามอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งกลุ่มการผลิตเทคโนโลยีค่ะทั้งการผลิตนะคะเทคโนโลยีค้าปลีกโลจิสติกแล้วก็การบริการค่ะเช่นซูมิโตโมะนะคะฮอนด้าพานาโซนิกอีออนมิตซูบิชิแล้วก็โซจิสึนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายสำคัญของเวียดนามนะคะโดยณปัจจุบันคือเดือนกรกฎาคม69เนี่ยมีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่า 5,800 โครงการรวมมูลค่า 81,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเวียดนามนะคะมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะไม่ได้เป็นแค่ฐานการผลิตแต่ยังเป็นตลาดสำหรับการดำเนินธุรกิจและก็ขยายซัพพลายเชนในภูมิภาคค่ะอย่างหลักๆเลยเนี่ยนะคะที่บริษัทใหญ่ก็คืออย่างอีออนเนี่ยตอนนี้เดินหน้ารุกเวียดนามเป็นพิเศษโดยวางแผนนำเงินลงทุนนะคะประมาณถึง 60% ของงบลงทุนในอาเซียนเนี่ยมาลงที่เวียดนามนะคะตั้งแต่ปี68ยาวไปจนถึง73แล้วก็ตั้งเป้านะคะขนาดธุรกิจในเวียดนามเนี่ยจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นถึง3เท่าด้วยกันค่ะโดยอีออนนะคะมองว่าเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดสำคัญอันดับ2รองจากญี่ปุ่นโดยช้อนว่าญี่ปุ่นมองศักยภาพตลาดผู้บริโภคเวียดนามในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยด้านการค้าแล้วก็การเติบโตเนี่ยนะคะมันก็แน่นอนโตตามไปด้วยนะคะการค้าระหว่างเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มทะลุ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีในปีต่อไปในปีหลังจากนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าโหมันเพิ่มขึ้นถึง 11% เลยทีเดียวนะคะโดยตอนนี้เนี่ย8เดือนแรกเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นไปแล้วนะคะถึง 17% นะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เวียดนามได้ดุลการค้ากับญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 58% ค่ะทำไมเวียดนามถึงดึงดูดบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้ล่ะก็เพราะว่ากรอบความร่วมมือนะคะ RCEP นั่นเองแล้วก็กรอบความร่วมมือทางด้านการค้าอื่นๆนะคะที่มันมาช่วยเนาะในเรื่องของการลดอุปสรรคด้านภาษีหรือว่ากฎถิ่นกำเนิดสินค้านะคะแล้วก็การค้าข้ามประเทศทำให้เวียดนามตอนนี้มีโอกาสเชื่อมต่อกับซัพพลายเชนของญี่ปุ่นแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนได้มากขึ้นค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือตอนนี้ญี่ปุ่นนะคะกำลังมองเวียดนามเป็นมากกว่าแค่ฐานการผลิตแต่เป็นทั้งตลาดผู้บริโภคฐานซัพพลายเชนศูนย์กลางธุรกิจในอาเซียนทำให้ญี่ปุ่นรายใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็คือเร่งเพิ่มการลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วญี่ปุ่นมีไทยเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญน
1: ะ
0: แล้วก็ในภูมิภาคกรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีอินโดนีเซียนะในช่วงนี้ที่ดูจะมาแรงสำหรับญี่ปุ่นนะสายตาญี่ปุ่นแล้วก็มีเวียดนามนะคะพูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็พาไปใกล้ๆกันกับญี่ปุ่นก็คือเกาหลีใต้ค่ะเกาหลีใต้ตอนนี้นะคะ Straits Times รายงานว่า South Korea reopens military service alternative for AI challenge
1: อีกแล้ว
0: 23.5 เยอะจริงนะก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะสำหรับข่าวสารต่างๆที่เป็นแรงกระเพื่อมจากเรื่องนี้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยปกติชายหนุ่มทั้งหลายนะเขาจะต้องเกณฑ์ทหารกันทุกคน
1: ค
0: ไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมคะอย่างบ้านเราก็จะมีมี
1: กฎเกณฑ์อะไรต่างๆ
0: นะทั้งจับใบดำใบแดงเรื่องการเรียนรอดอนะคะแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เขาเตรียมเปิดทางให้ นักวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนการเกณฑ์ทหารในห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัทขนาดใหญ่ได้ค่ะคือให้เข้าไปทำงานตามบริษัทที่ทำ AI ของเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่เขาปิดช่องทางดังกล่าวนี้เนี่ยมานานถึง14ปีค่ะเรื่องนี้นะเขาจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะคะปี2027นะคะการเปิดโอกาสให้นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเอกปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการวิจัยเป็นเวลา3ปีเพื่อทดแทนการรับราชการทหารตามปกติเนี่ยเขากำลังจะเปิดให้ทำปีหน้าแต่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดนะคะทำให้บริษัทขนาดใหญ่ยื่นขอโควต้าเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าจะจำนวนที่รัฐบาลจัดสรรไว้ค่ะข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเกาหลีใต้ระบุว่ามีบริษัท4แห่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมนะยกตัวอย่างเช่น LG Electronics Samsung Electronics Samsung Medicine และ HD Hyundai Robotics นะคะถ้าเป็นสำเนียงบ้านเขาเรียก Hyundai นะคะ Hyundai ทั้ง4บริษัทนี้เนี่ยเขาจะยื่นขอโควต้ารวมทั้งสิ้น81ตำแหน่งจากสถาบันวิจัย9แห่งในขณะที่จริงๆแล้วรัฐบาลเขาจัดสรรโควต้าเอาไว้นะคะประมาณ120ตำแหน่งค่ะส่วนต่างก็ประมาณเกือบ40โครงการดังกล่าวนี้นะคะยังเปิดให้นักวิจัยปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสถาบันของรัฐและบริษัทขนาดเล็กนะคะแต่ว่าการจัดสรรโควต้าใหม่ให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยถูกระงับไปในช่วงประมาณปี2556ค่ะเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยดึงดูดบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนารัฐบาลเกาหลีใต้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดโครงการอีกครั้งสำหรับห้องปฏิบัติการด้าน AI เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะแล้วก็รักษาบุคลากรของเขาที่มีความเชี่ยวชาญไม่ให้สมองไหลย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะสำหรับปีหน้าเนี่ยเขาจะจัดสรรโควต้านักวิจัย AI ระดับปริญญาโท240ตำแหน่งแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการของบริษัทขนาดใหญ่120ตำแหน่งและสถาบันวิจัยของรัฐกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีก120ตำแหน่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพวกบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์3ข้อด้วยการประกอบไปด้วยใช้งบวิจัยและพัฒนานะ R&D อย่างน้อย 5% ของรายได้2ค่ะคือไม่ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันโดยตรงกับบริษัทขนาดเล็กและ3มีผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมนะเกณฑ์ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดแต่ถ้าทำได้จริงๆก็ดีสำหรับประเทศเขาด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบริษัททั้ง4แห่งที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยก็ยังไม่ได้รับประกันนะว่าจะได้รับโควต้าตามจำนวนที่ยื่นขอเนื่องจากสำนักงานกำลังพลทหารเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและจัดสรรตำแหน่งในขั้นสุดท้ายต่อไปอีกเขาก็จริงจังกับเรื่องป้องกันประเทศเพราะภัยคุกคาม
1: มันเยอะ
0: มันอยู่ติดกันนะคะสั้นๆเลยละกันเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่งจะยิงขีปนาวุธลงทะเลตะวันออกนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่มาจาก Korea Herald ค่ะ North Korea fires two short range ballistic missilesHours apart ahead of Trump Z Summit นะคะก็ไม่กี่ชั่วโมงโคเรฮาราวเขาบอกมาก่อนที่จะมีการพบปะกันระหว่างคุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงที่วอชิงตันดีซีนะคะทำไมถึงเป็น Short Range Ballistic Missile เพราะมันไม่ไกล
1: มันไม่ไกล
0: มันใกล้ๆ
1: คู่ๆค่ะคู่
0: ๆใกล้ๆกันนะคะเขายิงเนี่ยออกจากฐานยิงในเมืองวอนซานก่อนลงทะเลตะวันออกนะคะแล้วก็ทางเกาหลีใต้ก็บอกว่าได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นการฉุกเฉินค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่ฝั่งเกาหลีเหนือเขาออกแถลงการบอกว่าขอประณามการที่IAEA หรือว่าทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะคะมีมติวิจารณ์โครงการนิวเคลียร์ ของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะคะและเกาหลีเหนือก็ขอยืนยันสถานะในการเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่มิสามารถย้อนกลับและเปลี่ยนแปลงได้ไปกันต่อนะ
1: ไม่หยุด
0: นี่คือ
2: CHASA. В связи с этим ходатайствую об оставлении автомобиля по текущему адресу на 1 час. Теперь смотрите. Если автомобиль не создает помех и припаркован без нарушения ПДД, сотрудники ГАИ обязаны оставить транспортное средство до предоставления водителям удостоверения. Так что сразу звоните родственникам или вызывайте такси. В общем, делайте все возможное, чтобы ваша водительская вернулась как можно быстрее. Если документы привезли, то причина нарушения устранена, и машина далее задерживаться не может. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30.